0: em bắt tập chạy hẻm ra lệ đoàn viên hợp cười thao biểu lệ bắt tập một đảng thao kêu hợp tâm bựa cửa hang bựa nghệ bằng khu lệ tem sạc ra chạy hẻm ra hàm bảo tương tự lời tươi hẻm bắt tập và bốc tự lời thao hàng bản chua bựa bà châu bật lạ ra anh em bắt tư nèo lâu bằng thôn chạy hẻm ra bởi nhọn ôn nếp bắt tập về lên tươi mò bà châu của xem lên cùng chú hợp tâm chạy bà cửa ở bằng bựa hẻm bắt tập យន់អូនប្រកដោះគារដីដងវៀនអំងចដៃរំប្រាបងសង្រៈបកៈតលៃទុយគៀងជីបតោជីបោសង្រៈទុំហុកពោធំប្រូទួរត្រនកៅវិនបោយកោលេជីបោសង្រៈហមរណោះដងវៀនទុយម៉ោប្រមូតបងចដៃរំប្រាលួងភៈតាចារបងធនរាមទុរពោទុបលោទុរពោទួរពូសាត្រុះរៈណៃជីបោសង្រៈប្រមូតទុយម៉ោប៉ប្លូប៉ដងវៀនលេចដៃរំប្រារមណូនរៈណៃហមតងទុជុចដៃរំប្រាញាក់ខ្យងរៈណានពោប្រមូតដង
1: กรังปรานปลายจารพราวตรปตรอนตระบมสิตุคือทระจเลียนตุปลินกอกนี้ตุปลินหางตระพอสร้างไม้ใบตองเตรียมเกรียมหางตึมตาเตรียมมึงใบตองใบกวาดนี้กงเงียบเอซาวใบเอซาวเตนนนหัตระปภอยกงตีจะหยิบมหันซ่องหึงกูบาลงะโปตุปลินหางตึมเละพลปรักตุปลินเปล่าปนนำติปรักมักนนเละพลปรักปจโรมึงกอกนี้ตุปลินเปล่าเต่าติปรักปะกะเมาเละ นำต่อจันทุปลินพ้นปรักตุปลินพ้นปรักจานตุปตาติปรักหัตราโพและฮาริเปลียนงะประอเมียปุทนโดยปมเสดสร้างไม้มอเตรตุยประกาศไปจริงไปตองเตรียมเกรียมหังตึมตาเตรียมบังเสมังถัดเก่าโดยตระตั้งมารปรนเตอมังกุยลาวทนตรบตุปนำในปูตุปลินมรังงะกองตึมรับอาร์จิเกมโตตุปลินอยู่ทิพย์กระตุกเกียงประแยบุยบองอรันลันหังเปล เมียนปิจิงมึงกุยปะทนตรบตุปรนามตรกุยลาวทนตรบตุปจุอมราปตรงแงเมียนปิจิงนี่อลุปรวเตียบตื่มไม้หางเปียตระประพอมุดแงประประตุเปลี่ยนเมียนปิจิงสร้างไม้ตุยเมากระจังแกงประกบจันประจับตะแกงเตรียมคะแนนเมียนปิจิงอมังในน้ำปิจิงต้องประแงกำลุยแงประประบันเลนรำนวลลมรดแกดีกองเงียบใบนี่กองเงียบเอซาวอมังระเปลี่ยนเปิดนับ ติงตรุกกระไรในอตุประเงินหางจินเซตลอนจาร์บางแยงหอมอปลินตรงเนื้อประกาศเปิดเกมเมรโตจูปลุปาติปรักปฏิเกมเนียมปลุปาติปรักปัจจาระหางอโกทนคณะหางรนกเกียรติปลุตัวกระเตจรเมจันโตพลปรักจันคุมจิรุระในแกลคุมจิรุเกมตัวปันรโปตอยจันปรักเกียรติเงียบเจียงสินตัวปัจจิงประแงปะปลิตะไลติพังปตรงแงหัตุมจันประเอรเนียมอักตะไลติปลอนจาร์ ตรงนั้นติมกระปะกะแนวพุทธเราก็ตรีตรปันกลายปรักษาอโกสังจันลงล้อรนุติมกระทนตรปตัวปรเมลิตจุกตรีตรปันกลายปรักษาอโกสังห่างตุ้มจันปรเมกุมยูตือประตรงเงะหมอตุยเอประกบจันยืดตะเลแกงเกอปรักมังนับเลยประตรดเกียรติเตรียมกระเดมพระรินหดอกแจ๊บห่างกระแจประแนวอักตะเลติปลอนจาร์บอยกวาลบุเลน
2: กองอันนี้กลุ่มยูเวียพยาห่างแกดีเยาวปะเตาหลอมนองอรังร้อยยืกะดังเกลเลนเอียก่อนกะเกงพระประไลพรำหังปะลายจินเกวียนกวาดบนเลียนเบาอายุนกองอันเบาห่างกองนี้เวลังเกลกวาดมังยางประกอบปะไลปลอมเมียเตยหลอมนองเกลเกลเปิดเลใบตุ่มกวาดเอเนตปะโตตาปลุตัวยืกะดังเกลเลนเอียก่อนกะเกงอมังหัตุมเลเกลโลมนองตุยปะไลเมาเต้าเตยยืกะกรุบ อีปีเมาซาเตรมอมระมาตาหังตัวเตรเละมรัวปรุงเละกรุปโลมนองเตรหุยเกยยืออปีไปเจยมตุยเมาตระกริแผ่นเวบเกียงกระจับปลุตัวเตรยยืกะกรุปอีอีปีเมาตันลันตันปรุงกรอจึกะนี้เอลเตจิมรับอุนเตมรัวปรุงกราอากูอุนกราบอมเรียหังเละกรอจึปรุง อะไรเละตึมหลอมนองตุยจกะกลุ่มยูรักเวปราลหังจวดติมเตียจับตระดหอยปอดเละปอดเละเปลือกเงาะปัดไหลเละเกิดตึมเปลือกประตูเงาะตัวเรืองจันกีทวดกระสันแปลงมังตึมกรองเปลือกเมาตะเตยเปลือกแกงเกอเงาะกระจับหางมนุษย์หลอมนองอะไรเละเปลือกเงาะนันเนียวมึงดังเกลือนเอียก่อนกระกินเปลือกแกงประกบจันเปลือกแกงลูเลียสัญหาปริตรงไตรตุยัวเปลือกเงาะ กลุ่มปัตไลห้างเฟปเกียงหลอมนองเกลอมังจัสไลซิดนิกประกอบปิจิงจิกามากประบุตรสปานปุตุนเรย์กรุกรวยตะปุลกรุบเรนแองอักนับเลยกระโดดปุตุเอเปลี่ยนตะจูทนซาร์โปตะปันโตปากปุเนมกระโดดปุตุเอเปลี่ยนตะจูทนตุรโปตุปเนมมังเปลี่ยนปะตะกุระในอาตึมกองในเงียบรวยกองอันจารยลายปะเลพรอมประกอบปลุงเมนประกระห้างประกระเละลูปุซังเท่าคาบเกิดกันโบลิงทันตะปุลกรุบเรนแองอักอันนี้น้อมหามอตะเลยติดตะนับ
0: tôi đôn hơi tâm đồng chí tôi cùng chú miền bắc ra hàng bắc ra lệ sang à mang tàu này hàm ông rồi mẹ chiều khoa ở lũ rừng nàng bạc anh ấy nằm bởi mang giang Nguyễn Tân Bích cán bộ ở tụ bộ rừng nàng bạc à mang lộn gia Nguyễn Tân Kiệt cán bộ nghệ bộ rừng cổ cá ở tụ bộ rừng cùng chú kèm tà trèm rất chăm thi tập bộ group một tầm về bắc giang rừng nàng bạc bởi anh ấy nằm bảo em ở rất chăm hàng cán bộ ở tụ bộ rừng nàng bạc tới lời kỳ trà à mang lèm lũng bạc cá ở tụ bộ sang à mang nghệ kiêng hàng bè bà treo à mang plan tà chú bờ nạp trâu anh ấy lấy bộ nghệ hiểm cá
2: បុព្វតេតលយខាប់ក្រុមកយុទ្ធប្រគប់ចរន្តអលំប្រទរធ្វើទឹមកាន់បោលីងថានហាងតពលក្រុមអនិនោមហដងកជាប្រាំជួងងារប្រែងាក់ខ្ញុំក្លាប្រពចៅវេបកាំងរនាងអាកបៃបូលែនមឹងថនត្រពើទួបាត់ឡោត្រុសណែកងដួនប៉កងទីកសូម៉ៅជឹបប៉ជឹសេម៉ាំងយ៉ាងហាងជឹប្រងកះតពលក្រុមកងងៀបកសូវៀតណាមទួអង្គប្រអាម៉ាង อันนี้ปล่อยกะยุจาจะลายเมาเปรยรูงะปกรายแกมเกอร์เมียปลุกปูสางสร้างปะดาวกองดอนสร้างขับแกงเปรยเกิมนุยงะปรวะเนียเมาตะเลติบตนับตับมักนนรเปกะปะปลุกปูสางเมาปะแดงเปรยเกิมนุยงะปรวะเนียเล่นอับไปอยู่ในเซตริมปูสางเมาเปรยรูมึงเรเมียปลุกตรกจุปลุกเลยปรักปะจรกแกงยูลูสางโนมนุยงะปรวะเนียดองกระจับใบในตัวดองปรันเชียงะปรวะงะจริงจันทระสร้างปะดาวกองดอนงะ
0: บุพระเทาหลังปะกะเปรยรูยืดเรียมึงได้ไปจรองกองดอนยูทีมมอปรันแกงมุนิงะปรวะเนียมุนิงะปรวะมอสางตัวตรับตับฮัติพังปรวะงะกิรักตื่นฮรุนกระตื่นอมังตรายทิพย์เงี้ยตัวเปลี่ยนเงี้ยปรวะยูจะได้ทนตรับตัวเปลี่ยนห้างตรายปรวะจะได้สุ่มอักขดองกระจับกรองกระจับอมังจันทน์เงี้ยปรวะอมังไม้โปรดเกี่ยวใบเปลยเอ็ดโอเอ็ดเปลโก คลปรวะเปรยยูรูมนุรเวียนทางปะแกงเวตเลยตื้ยมังจะได้จะได้จารจะจะไล่ปะกุมพร้อมหางหัตึมกระดองอันนี้ปะจรองจรันหัตระจนุมงุยแกงเท่ากระปรวะตเลยตื้ยมังจะได้จะได้เปียวเปรยเกอจะได้ได้รเวียนหางจะได้ตรีตรอยหอมอตเลยตีบตนับตาบอมังอันนี้เลยจนุมตอมจรันหัตระหอมอปะลามังหัตึมกระดองโคลปรวะปอมนุยโคลควากระดองปรวะอันนับเลยหัตึมเพิง รอมปะปรเมจอบิงอตื้ยจะได้แนทรูเวียนหังจะได้ตรีตรอยเรียมเมืองหัตึมเฟืองยินหองทองยศเปลยกูเปลยเอ็ดโอเอ็ดอันนี้แม่ร่วงเปลยยูรูลนจาร์ปะจื้อเปลยจาร์หังสังเวร่วงสมัยเบยจันหัตระเรียกเกอร์ปรัวแกงเท่าเกอร์กระดีจะได้จะได้หังเมเนจเงียปรัวกระจอยร่อมหังอันนี้พูนลนยาปะแกงเวจะได้จะได้สารโต๊ะปลุกซา ហើយទុំបិញអើទើយហមមកថោកប្រែប៉បូតតាតលៃទើយមឹងចេះដេះចដៃអ្នកអាយទួយតលៃបកលចារកម៉ាកើប្រែតលៃទើយមឹងចេះដេះចដៃហាងកឌីចេះដេះចដៃវៀតណាមហមមកហទីបទួបកៀងវេគៀរដីហាងចនុំតមរំនូនហមមកបតោប្រឿយគៀងថោក្រានហាងបកៀងកដៀងកើទុំតលៃហួយរៀតហលូអមងចរានធូនកប្រែអមងម៉ៃ และในรบตะเลยประแง่สัตว์กระตุกจุ๊ะมังไม้บลอร์เปลือเท่าอภิอันนี้นันฮระปมตาบุตรเอ๋หุยเกอร์ฮอมมอลลุมเปลือแม่กัวมึงบุดุยบุตรเท่ากันปอมึงอมังอินเทอร์เน็ตมึงโดนบุตรยืออาซาเปรีอาซาอันนี้งูปะเตยปรองฮอมมองยัวเปรีเกอร์จะได้จะได้รูเวียนตรีตรอยโอสมัติตัวฮอมมองเงะปะโบยูยอบ ตลายปะโตปะกุมยูรูปะแกงเวจะได้จะได้รองกระจับห้างกรองกระจับอมังจันทนเงียบรวยอมังไม้หลับอะไรโคลปะจรองหอมมอปะแดงเปรยปะปลุกรเมตาลกระแนมเปรยกะอภิแปงหัตึมบิงอเตยจนมตอมจันทระ ปียกปะกอบปิจารณ์ปริตรงเท่าลุยยืดตรากรีแผ่นการแนวอักเดียนเปียดอมังริมสังโนหอยเวียนโคลดักไม่เฟืองหอยยันบักพระปะกอบปะตาอตุประสางอโนหอยเวียนดักไม่มอปรับเจียวอมังปะตรงแงเรียงอักเดียนเปียดปลุงเหล่ามอตอปะตัวจมนุยอตุประตัวปะกอบจริงเปียบโบปะตาอันนี้ตื่มพ้นกองมึงหอยเวียนอมังปะตอปะเปลียงมุนิแงอมังสังโนหังนับเลยแงยืดกรีแผ่นเฉลียนเปียดตระดอนกรมแกะกอยืดเชปะกะบุมแกะเต
2: ទៅទៅមឹងញុំតបៃបៀរបកបជិងចាំងណរមៀអ៊ូម៉តឡោកេតរនាងអាក់រាំប្រាំងជាបកបជិងត្រេះទីប្រកនាងអាក់តដនលេរៀមកាន់បូហួយវៀនមុតតាមអតុប្រមរាលេសាពុំនុយបតោព្លៀងអំងប្រកបតបតានបកបជិងគ្រូហាមចទៀននៅរេអំងសាំងណបូលេរយោទុំប្រកងាក់ក្លាហាងប្រកបច្រាមប្រទេសបែបលែនបកបច្រានប្រីព្រងតុយួរបតោព្លៀងគ្រីភ័ណ្ឌបូផ្ទះនេះផ្ទឹមមឹងកងបកកខុលអំងពេលកចាប់ប្រនាងអាក់លៀនពេតបែបលែន
0: គលមនុស្សកណ្ដំប្រយ័កបណារចាត់ចលាយប្រមូតំហើទឹមប្រក់កណ្ដាអំងចរាំប្រយ័ករ៉ែសុបអាក់សាំងណូបេប្លៃគ្រូហាមជក់ងួយហើទឹមជួយអ្នកវៀតណាមទូដោហាណូយយ៉ាប៉ែជួយជិងសារហើទឹមតលយស្វាងហាងគ្រូហាមកំប្រងក្លេទួយអពុរមេជុំមនុស្សកណ្ដំប្រយ័កមឹងប្លៃងេះបោកំច្រោះអំរាលេបតោហើទឹមគ្រូហាមហមចានមឹងមនុស្សបណារបើយឡាយមឹងប្រយ័កមិញអំរេមិញអំពុងពេត្រាស់រូបប្រទេសពុំញីអែងអោគ្រូគ្រឿត្រុសក៏រូបបជិងក្លេរ៉ែសុបអាក់សមកកចាំខាងលិបតោត្រាំបងបូលែនថោរកែវហទឹមប្រករៈប្រទេមូត្រំហាងពពើបរូបយឡៃពយជាអានេះហទឹមគ្រូហាមគ្រូគ្រឿទើយយកវេហាងតោតយហរកែវលូរនុកអំរាទើយលិបតោត្រុសលូលែរមនុស្សតយអំងឡតយ៉ាហាងទេចារបង្គប់ចរានលារយោយកវេគ្រូហាមហទឹមយុយនេះអំងតរេទីប្រាក់នេះ
2: មើកកធនត្រុសណែតពលគ្រូកងអានតារចាតសឡៃមកបុម៉ាក់បសរលេតរតោប្លោះវត្តហាងប៉ាតោមានប្លោះចំនួយសោះលេកាម៉ាទុយម៉ាក់បកងលេរពេះកើតួគីម៉ាទុយរៀមតាបាក់នូនទឹមប្រាក់ត្រុសម៉ៅបៃចលៀនមកួយលិនអ៊ីអាតបកាទឺតលងហកំលូតឡេតុសាតកើនាមអាកបបលៀនបត្រុសងាក់គិតគេមឹងកងប្រាក់កងអានអំងតលភុនកងបតោពលៀងកតុងបបឡាសោះលេកាម៉ាទុយបៃចលៀនមកួយលិនអ៊ីវៀតណាមកម្ពុជាថនត្រពោទៅបណាំកងអន្តរប្រទនរេតឡៃបកាកៀងឡំអពីអពីងលុអានេះរៀតហុយកាម៉ាទុយបៃចលៀនមកួយលិនអ៊ីប្រិតរងតុយោប្រកសិនខ្លាំងកតងបបឡាគិរកតឿនរណោះប្រមកបោះម៉ោម៉ាក់មួយសោះលេម៉ាទុយបរិស័តបេលេណាំចរន្តុបច្រាហាំងរៃព្រៀនឡៅកតាលផុនកងរកយកនពកបច្រានកតងពីគៀងហាងរតាញ់ម៉ារគុំបតៃចាក់វេរនាងអាក់ហាងគលនអ៊ីហាងពីគៀងត្រេះទីប្រនាងអាក់កណាប់ឡើយ

0: อันนี้มิดแฟร์ฮังเบกยศหัตมทุนกับในพลปรากรองเปรย์ฮัตระจิรูจึงอันนี้กระแนงยมพันกุมจิรูอันดับเลยอยู่ในอาเซียใบกวาดอันดับจารจลายฮามอตังตะเลตุยเกียรติเงียบจริงบริษัทประดิษฐ์ลงระดับหรือแม้ฮังปปเลตะเลติบมังพลปรากจานกุมเปรย์เล่ามังกรุกระลูกก็สร้างอันดับเลยขึ้นตายตุเปลินประเทมปลารุงเวปักกระหายเรื่องปรองเงียบจริงฮังบริษัทประเดินได้ประหารินประดิษฐ์ลงตะเลติบปัจจัยตัวเตืองมุ่งปลุกเงียบภายในระเก้าเนมิดแฟร์ฮังเบกยศรำจักรตัวประมังตะเลจิรูกรองเปลือยฮัตเรจิรูประกอบจารันประดิษฐ์ลงตลายทิพย์อันดับเลยอยู่ในอาเซียนอันนี้มิดแฟร์ฮังเบกยศทางลูกก็สร้างอันดับเลยอยู่ในอาเซียนใบกว่าละท้ายพลประจันกุมเปลือยเล่าจึงได้กระแดงยมพันกุมจิรูอันดับเลยหอมตึงตลายตื้อตัวเป็นเกียรติเตรียมกระแดงสังโดบังอันนี้กระบะประกเงียบจริงลูกก็สร้างกินหัวไตปักร้ายประเทมปลารุงเวบริษประดิษฐ์ลงหรือแม่ฮังปปเลยตลายทิพย์สังโดอับไปรุ่มแม่ฮันไลน์ใบเปลยแปลงเบาอย่ารู้จิ้งเล็กซ่าอังหัตุมกุศังเบจัวฮามอตเลยตื้อผลปรากกรองเปลือยฮัตเรจิรูทงตุรปอตัวปุปะสังนกไม้ตื้อจันซาตุกแกลปรากเปียวตูเปลินเรียกเวกาแพฮังเกียร์ดิรุงเวรโมยัวเมจัวผลปรากจันยื้อตะเลียงเตรียมกระดมสังนกบรึกดองแจ๊บตะเลติปไรเจตื้อปุปไลอาไม้รมเมฮันลังเปรเทาตอนนี้กรุ๊ปนาเปรย์สังนกเกาจันสารตกแปลแปลกเการะดับเวกับแพ่หางเปลยฮารโมเกียร์ดิรุเวบรุ๊กระดองกระจับตะเลติบทางปฏิลุงระดองหรือแบะระดองกระจับตะเลติบรำสังนกอมายฮาลันลูกโกสังอันดับเลยอยู่ในอาเซียนเบย์กวนอันดับจาร์อัตเมจัวฮามอตะเลตุยผลปรากจันกุมเปรย์เล่าเปียวเกียร์ดิเตรียมกระแดมสังนกฮอตตะเลตุยเซตอันดับเลยเรียฮัตุมกรุรุปเยอะรบปลากระแพ่เตียวเกี่ยวบอมโปบุเตะเกียร์ดิรุงเฟมังพุนปรากกระเตะจิรูลูกโกสังบริบดิกลุงฮารโนหรือแม่ปปเลตเลตุยแม่ยัวฮังฮมอตังตเลตุยฮันเนกเวกอันนาแรมพระจึงเลสซาอัมังตุมอโกสังแม่ยัวฮมอตเลตุยพุนปรากจานกุมเปรเลาอามัยอริจัมฮปิดเบย์บ่าวยากรายเปรทองสังนกเกาแม่ยัวพุนปรากจานเปียวตูปลินเปลยพันธมอกโรฮิยาเนกเวกาเพห้างเกียร์ดิรุงเวยอนอุนฮรุแม่เกอสังนกบรึกดองแจ๊บห้างเปลื่อนดิปลายรินห้างคอมอตองตะเลยตื้อเนกเวตะเลยติบเปลยอนาเปะแรมพระหยบโลเปียวปจิงตะเลยตื้อระหวายเกออนาเปลยเจี๊ยแกมพุนปรากเงินห้างจินซัดลอนจาร์ใบกวาลอนำจาร์ยาไลยะเปียวฮัตุมบะดิเงียบรัวใบอนำดิกุมจิรุอนาเปลยปตรุงแกฮัตุมฮรับอาร์จันปรากเบย์บนแลนตามรามอนฮัตุมคุมประกอบโคลตะปูลฮกุมแม่ปะเจียวอาจสิทธิ์กระจับประกอบพร้อมประตอบปลงอันอับเลยแม่ยัวปรักยืดตะไลแกงปริตรุงฮมอตุยวงเหยียบจริงหางปะห้องฮัตุมตะไลตรุษัดอามังรวงจันตุเปลินหางฮัตุมตะไลฮมอตุยวงสิทธิ์กระจับแปลเละผลปรักกรองเปลยฮัตเรจิรูเล็กโตจอยจิงตะไลปะตรดยมพันประกอบจันเกียรติเตรมกระเดมลอนจาร์ปริตรุงตะไลตีปันอับเลยกวาลอันนี้ยัวเนียเซตเบย์กวาลอันนำจาร์ยาไล
1: អានិមិត្តវគ្គមិគយុទ្ធទាំងមឹងព្លែនណាមណេម៉ោទុំហត្រៈគុំជ្រូប្រោម៉ោទុយបត្រុសញ៉ាអមងច្រានហត្រៈក្រីភានហាងត្រេះទីបតារនុចមងបដងញ៉ាប្រណេប៊ីងមើលេបថាវបពៈហត្រៈជ្រូប្រោម៉ោជីកែមត្រុសសិកចាប់ត្រុសត្រេះទីបរកោនិមិត្តវគ្គមិគយុទ្ធរំសកៈមរិជ្ជវេហត្រៈជ្រូប្រោម៉ោត្រេះទីអមងព្លែនណាមណេក្រលសាលពេលណាំជិងលេរិបៀនងាកដឹកចតុះទៅបជុះមើងជិញហ្វូកាវេលាំងក្លាក់ចាប់ហាងត្រាក់យូកែតឌីអន្តត្រាមមនីហាឡាល់ម៉ោតឡៃទ ুই បត្រុសងាក់បយុត្រៃបកលនអ៊ីកាតត្រាមមនីហាឡាល់ទ ুই លេបកបជិងលេលេបថាហាងម៉ាក់យូត្រៃទ ুই បកម៉ោត្រាក់គ្រីភានកះត្រៃបកគិធត់រឿងច្រានបកបជិងបប្រេះបកាត្រៃបកលនអ៊ីកាតត្រាមមនីហាឡាល់កាំងកើដងកចាប់ម៉ោត្រៃទ ুই មូតាមម៉ាំងបបឡាក្នុងប្រក់យុយនីហាងដាប់ខប់ហាងជុតប្រក់លិមនុស្សហុយយ៉ាមកជុតប្រក់កាហទឹមត្រៃកៀងហាឡាល់អាម៉ងរៀងច្រានតញ្ញាកសាំខាងទឹមច្រានត្រៃជីកៀមពាក់ម៉ាក់យួតឡៃបកតិចារត្រៃបកគាត់នេះត្រៃបកចារញោកាហំតាត្រៀមមនីហាឡាល់បត្រុសងាក់រូបយុតតះងាក់ពីងតាត្រៀមមនីហាឡាល់កៀងពីសិទ្ធិពះអានេះដំងាក់ពីងម៉ាក់យួត្រៃបកតាត្រៀមមនីហាឡាល់ទុយតឡៃកៀងរេបច្រងបតះជីកលកាហង្កងបកពុចាន់ពីសិទ្ធិពះតតះងាក់ពីងបតះពីសិទ្ធិពះតាត្រៀមមនីហាឡាល់កៀងកើពីសិម៉ងលនអ៊ីនេះដំងាក់ពីងបតះពីសិទ្ធិពះម៉ាក់យួត្រៃបកលនអ៊ីត្រៃបកមឹងហទុំកងបក ទេចារមឹកវៀតណាមលេពោមនុយបតាមករួយបច្រងតុបថោនៅរេត្រៃបកទេចារត្រៃបកកលនេះបតាលេបកលនអៀមឹងហទឹមលនអៀហុយសាវកាន់តត្រៀមមនីហាឡាល់កងបកពោចាន់ងាប់ជីងសិមត្រោផ្ទឹមលំដុតបកបជីងហាងលេបថោត្រៃបកនេះណាំហាងតត្រៀមមនីហាឡាល់មឹងពោហាងទឹមតត្រៀមមនីអាកាសមកត្រៃបកលនអៀត្រៃបកទេចារត្រៃបកកលនេះបតាត្រៃបកលនអៀមឹងលនអៀហូយ៉ាវទឹមក្រារត្រៃបកនេះនាំគៀងដងកចាប់យឺហាងហទឹមតលៃបកហាងតលៃគៀងហរំមឹងទឹមត្រៃបកហាឡាល់ទេចារគាត់នេះទិតុបថោរហេះហទឹមត្រៃបកមៃយួរកំតាត្រៀមមនីហាឡាល់ទុយលេបថោត្រៃបកលេបេតលងបុយទុយងៈលេហាងហទឹមត្រៃបកអត្រាក្រិភានបៃវៀតណាមមឹងក្រោតពលវៀតណាមប្រាក់ក្លារនាងក្លាបជ្រុះមរមៀក្លៃអាកាត្រុះរិបៀនបកៈក្លាអត់ទួយទិងប្រោវេអាទេមព្លុងប្រមុតទុយនិតចតុបៈលបៈធនត្របោទុបណាំបកណាបពិសបញ្ញបបៀមតាត្រៀមមឹងនិតចតុស្វានបសាធនត្របោទ្រមៀមជីញ្វូបកៈដាស់ប្រោបត្រុះញៈបបៀមតាត្លៃមឹងគ្រីភានជាណួបឌីបោះដាស់ហាំងតាត្រៀមនីប្លៃក្លារនាងក្លាបជ្រុះម៉ោនួមតាត្រៀមមនីប្លៃមឹងរមៀក្លៃប្រាក់បត់លងអានេះអនាមសិមត្រោទុយនៅត្រៃជីកលកាប្លេមនីតាត្រៀមប្លៃត្រៀមហាងរ៉ាប់អាររជីបថោប្លេមនីប្រិហាងរ៉ាប់អារក្លាបុមៈយោប្រកតាមឹងតាត្រៀមប្លេមនីក្លារនាងក្លាបជ្រុះទៅទៅមឹងលុយហិនួប្រិម្លងប្រមុតតតះអាកាសម៉ោរ៉ាប់អារក្លាក្លាបុមៈយោប្រកតាយោអាកាត្រុះរិបិនក្លាទុយហរជិះកលកាអនិជិមត្រោអមរៈអទុយប្រោជាបឌីអំ plung មុតត្រុសលពានទេងក្លាទុយហរជិះកលកានេះនាំសិមត្រោបោះមោហរៈបអារក្លាបុយោប្រកតាលិនេះនាំសិមត្រោគាំងទេងជីបប្លេះប្រោប្រោហករនោះជាបឌីអំ plung ឡោមុតប្រោហងនំតត្រាមព្រិមនីបោះមោហរៈបអារក្លាបុយោប្រកតានិយច្រានទេងជាមកបោះប្រោបជាក្លាទុយជិះកលកាទាំងមឹងក្រតប្រុសពេណាប់នៃថងទើមរបៈប្រុសធនត្របោទុបណាំមឹងក្រងប្រក់បតរបច្ចិតសិតម៉ោត្រេតេទុយជាបកៈប្រោទុយតល័យហរំបតាប់មឹងសិញវៀនទុយតលាំបកៈហាងបកៈពងសរតោហាងបច្រាហាងចានជីងមានតាប្រោហរកេពីម៉ាអរកេថោថោថោពីហាងតទូហរកេពីម៉ាមឺត្របានប្រុសត្រុសកើសរតោពងហរកេមឺស្បានប្រុសត្រុសកយុត្របានប្រុសពងថោមឹងជុះប្រុសត្រុសយុស្វានប្លុះពងថោបៀមឹងកត់មៀប្លុះត្រុសយុជុះប្លុះពងតទូយុរមៀប្លុះពងហរំក្នុងអ្នកថងទើអាចបក្លាបសិញវៀនយុផាក់បតមាលបោះចាំលេតល័យទីបតាប់បូរកែវបកកចាប់តតះយុផាក់ថ្មាលលេភួយលងលីត្រៃទីហរំបតាប់បូរកយក្លាករកែវក្នុងត្រៃទីហរំបតាប់ទីមាក់យួរកាំងកសាន់ក្លាំងបើខ្នាប់ប្រាក់ប្លៀនលំរត់ហរំបតាប់កសាន់ក្លាំងពពុពនីធនហរំតារច្រានហរំហាងហទឹមត្រយុរបកនជីកែមត្រុសត្រៃទីមឹងសិញវៀនត្រៃទីហរំបតាប់ប្រកយថោទុយម៉ោសាងរៈកសាន់ក្លាំងពពុពនី